สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวNHK ทราบมาว่าหลายครัวเรือนในเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโตของญี่ปุ่นไม่ได้ไปหลบภัยในศูนย์อพยพแม้ต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ทางการเมืองยัตสึชิโร่กล่าวว่าพวกเขาพบครัวเรือนลักษณะดังกล่าวแล้วอย่างน้อยประมาณ 2,000 ครัวเรือนจนถึงวันศุกร์ที่25กันยายนตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าถึง4เท่าของจำนวนครัวเรือนที่พักพิงอยู่ในศูนย์อพยพในเมืองจนถึงวันเสาร์ที่26ผู้คนที่หลีกเลี่ยงการใช้ศูนย์อพยพยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่เสียหายจากแผ่นดินไหวหรือที่อื่นๆพวกเขาถูกเรียกว่าผู้อพยพที่มองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและจะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เมืองยัตสึชิโร่ได้นับจำนวนครัวเรือนที่มีผู้อพยพที่มองไม่เห็นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การเยี่ยมบ้านและการพูดคุยกับผู้คนที่มารับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ศูนย์อพยพรายงานระบุว่าเหตุผลที่ผู้อพยพที่มองไม่เห็นกล่าวถึงสำหรับการปฏิเสธที่จะย้ายไปยังศูนย์อพยพนั้นรวมถึงระยะทางที่ไกลจากพื้นที่เกษตรและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นวางแผนที่จะแจกจ่ายน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้แก่ผู้อพยพเหล่านี้นอกจากนี้พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นๆเช่นส่งพยาบาลของทางการไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้จัดงานกีฬาเอเชียนเกม2026ในญี่ปุ่นได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักกีฬาต่างชาติบางส่วนให้ปรับปรุงสถานที่เหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโงย่าได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนนักกีฬาจากต่างประเทศบางส่วนเรียกร้องให้ปรับปรุงบ้านพักซึ่งรองรับนักกีฬาประมาณ 2,000 คนโดยบางคนกล่าวว่าห้องพักแคบเกินไปและเตียงสั้นเกินไปคณะกรรมการระบุว่าจะดำเนินการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้นักกีฬาต่อไปทีมนักกีฬาต่างๆยังอ้างถึงความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลาของรถบัสที่ใช้ขนส่งนักกีฬาด้วยเมื่อวันที่20กันยายนก่อนการแข่งขันบาสเกตบอลชายรอบชิงชนะเลิศทีมเกาหลีใต้ได้ขอรถบัสเพื่อส่งนักกีฬาไปที่สถานที่ฝึกซ้อมแต่รถไม่มาเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาทำให้ทีมไม่สามารถฝึกซ้อมได้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในเขตเกาะทางตอนใต้ให้เฝ้าระวังคลื่นสูงและลมแรงเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นกำลังแรงมากกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้นอกจากนี้พวกเขายังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มในวงกว้างทั่วประเทศเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่คงที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลาเที่ยงวันของวันจันทร์ที่28กันยายนคาดว่าพายุใต้ฝุ่นซูริแกจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งเกาะมินามิไดโตจิมะจังหวัดโอกินาวาลมแรงพัดกระหน่ำทั่วจังหวัดโดยมีลมกระโชกแรงที่มีความเร็วกว่า100กม.ต่อชั่วโมงเมื่อเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่28ในเกาะคิตะไดโตจิมะในขณะเดียวกันแนวฝนฤดูใบไม้ร่วงได้ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในพื้นที่กว้างตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่มและระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรง

ตำรวจอังกฤษระบุว่าได้จับกุมชาย5คนใกล้ฐานทัพอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพวกเขาต้องสงสัยว่าเตรียมก่อการร้ายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจกำลังสืบสวนความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยที่อาจมีกับอิหร่านเนื่องจากกองกำลังสหรัฐได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานทัพดังกล่าวโจมตีเป้าหมายของอิหร่านตำรวจแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าพวกเขาได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันชายเหล่านี้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายตำรวจกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพวกเขาไว้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย3คันดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพแห่งนี้แพนด้ายักษ์2ตัวจากประเทศจีนเดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจียทางตอนใต้ของสหรัฐแล้วในระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงแพนด้าทั้ง2ว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าแพนด้า2ตัวที่ยืมมาจากรัฐบาลจีนได้เดินทางมาถึงสวนสัตว์ดังกล่าวแล้วนายสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงแพนด้าคู่นี้ในพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้ปัจจุบันมีแพนด้า6ตัวที่จีนให้ยืมไปอยู่ที่สหรัฐในทางตรงกันข้ามญี่ปุ่นไม่มีแพนด้ายักษ์เลยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2515หลังจากที่แพนด้า2ตัวจากสวนสัตว์อุเอโนะของกรุงโตเกียวถูกย้ายกลับประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีคะแนนสูสีกันโดยไม่มีฝ่ายใดคาดว่าจะได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้ต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้กล่าวปราศัยในการชุมนุมของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาเมื่อกลางเดือนกันยายนนายเนทันยาฮูยกย่องสิ่งที่เขาถือว่าเป็นความสำเร็จที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาอิหร่านเลบานอนและที่อื่นๆหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีข้ามพรมแดนต่ออิสราเอลในปี2566เขาอ้างเหตุผลว่าอิสราเอลได้ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างด้วยการโจมตีผู้บงการก่อการร้ายด้านฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์นายเนทันยาฮูอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆโดยกล่าวหาว่าเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้ผลสำรวจความคิดเห็นที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลเมื่อหลายวันก่อนแสดงให้เห็นว่าพรรคลิคุดอาจสูญเสียที่นั่งในรัฐสภาไปมากกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับระดับก่อนการเลือกตั้งผลสำรวจยังบ่งชี้ว่าพรรคยาชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอาจกลายเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเกี่ยวข้าวในนาขั้นบันไดชื่อดังที่จังหวัดมิเอะการยิงธนูจากบนหลังม้าแบบดั้งเดิมยาบุซาเมะจัดขึ้นที่เมืองคามากุระและพารูปปั้นเมียกุเมียกุออกเดินทางกลางอากาศสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวฝนกำลังตกเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นพื้นที่ศูนย์กลางกรุงโตเกียวมีฝนตกติดต่อกันมาเป็นเวลา34 วันซึ่งนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าฝนกำลังตกในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงภูมิภาคคิวชูสืบเนื่องจากแนวปะทะฝนประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนสภาพอากาศที่เปียกชื้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวฝนตกติดต่อกันมาเป็นวันที่34ในวันอังคารที่29 กันยายนซึ่งนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินสถิติครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อปี2562ปริมาณน้ำฝนในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาวัดได้ราว3 เท่าของปริมาณเฉลี่ยในบางพื้นที่ของภูมิภาคคันโตตอนใต้และพื้นที่อื่นๆเมื่อเวลา9 นาฬิกาของวันอังคารที่29พายุโซนร้อนกำลังแรงซูริเคกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหน้าน้ำในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง990 เฮกโตพาสคัลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่คงเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึในวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคมสำหรับคลื่นนั้นคาดว่าจะสูงขึ้นพร้อมมีคลื่นหัวเรียบและรอกใหญ่ๆตั้งแต่วันพุธที่30 กันยายนเป็นต้นไปในหมู่เกาะอิซึส่วนสภาพอากาศที่ลมแรงจัดและทะเลปั่นป่วนนั้นคาดว่าจะเกิดในคืนวันพุธที่30 กันยายนในตอนใต้ของหมู่เกาะอิซึสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคาดว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาแยกรอบกับสหรัฐและกับอิหร่านในวันจันทร์ที่5ไม่ก็วันอังคารที่6ตุลาคมเรื่องข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเจรจานี้ในรายงานที่ออกเมื่อวันจันทร์ที่28 กันยายนรอยเตอร์รายงานว่าการพบเจรจาที่ว่านี้คาดว่าจะพุ่งประเด็นไปที่ร่างแก้ไขของข้อเสนอ7 วันที่อิหร่านยื่นเสนอผ่านกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวกันว่าข้อเสนอนี้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบทั้งปวงซึ่งรวมถึงในเลบานอนนอกจากนี้ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อน้ำมันอิหร่านรวมทั้งการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนายอับบาสอารอกชีชี้ว่าหากสหรัฐดำเนินการต่างๆที่สหรัฐสมควรกระทำช่องแคบฮอร์มุซก็จะได้รับการเปิดและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มุ่งบรรลุข้อตกลงแลกประโยชน์ขั้นสุดท้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายอารอกชีอยู่ในนครนิวยอร์กหลังเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติและคาดว่าเขาจะพบปากกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยรอยเตอร์รายงานว่าไม่เป็นที่แน่ชัดในเวลานี้ว่าผู้ใดจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายสหรัฐรัฐบาลจีนเผยแพร่รายละเอียดของการเจรจาการค้าเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐจีนเผยว่าการพักรบทางการค้าระหว่าง2 ชาติจะได้รับการต่อเวลาออกไป2 เดือนนี่เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ทางสหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยเมื่อวันจันทร์ที่28 กันยายนว่าตกลงกันได้กับสหรัฐเรื่องการต่อระยะเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมการพักรบทางการค้านั้นเดิมทีมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่10 พฤศจิกายนทางกระทรวงระบุว่ากำลังหาทางออกเรื่องการต่อเวลาออกไปอีกผ่านปฏิสัมพันธ์ระดับสูงทางการค้าและกันและทางเศรษฐกิจก่อนสิ้นปีนี้กระทรวงระบุได้ว่าทั้ง2 ฝ่ายตกลงลดภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้ามูลค่าราว30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1,8330 ล้านบาท
ภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากราวร้อยละ90ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจะถูกลดลงมาอยู่ในอัตราที่ใช้กับชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนถึงขั้นตอนการทำงานสำหรับคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทางสำนักงานระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนและผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมิสันกรีเออร์และจากฝ่ายจีนนั้นโดยรองนายกรัฐมนตรีนายเหอลี่เฟิงเพื่อให้หารือการเรื่องการลดภาษีศุลกากรรวมทั้งเรื่องอื่นๆนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ลดอัตราภาษีศุลกากรสิ่งที่ส่งออกจากสหรัฐไปจีนนั้นรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนสิ่งที่นำเข้าจากจีนนั้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและของเล่นนักการทูตเกาหลีเหนือกล่าวว่าสถานะของประเทศที่เป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถย้อนกลับได้นายคิมซนกยงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนนายคิมวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคีโดยกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาบสมุทรเกาหลีและบริเวณใกล้เคียงกำลังเผชิญกับความไร้เสถียรภาพอย่างมากและความตึงเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้นในระดับที่ต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากความเป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและการเผชิญหน้าทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของสหรัฐและผู้สนับสนุนทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าดุลยภาพด้านอำนาจในภูมิภาคที่รักษาไว้โดยความสามารถในการป้องกันตนเองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาเมื่อปีที่แล้วนายคิมได้เน้นย้ำถึงการที่ประเทศของเขาปฏิเสธที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์กลุ่มกบฏชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาระบุเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า30คนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วกองทัพอารากันระบุว่ากองทัพเมียนมาได้ทำการโจมตีทางอากาศใกล้ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต33คนและบาดเจ็บอีก36คนทางกองทัพยังไม่ได้แถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เมียนมายังคงไม่มั่นคงเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างกองทัพเมียนมากองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวฝนกำลังตกเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นพื้นที่ศูนย์กลางกรุงโตเกียวมีฝนตกติดต่อกันมาเป็นเวลา34 วันซึ่งนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าฝนกำลังตกในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงภูมิภาคคิวชูสืบเนื่องจากแนวปะทะฝนประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนสภาพอากาศที่เปียกชื้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวฝนตกติดต่อกันมาเป็นวันที่34ในวันอังคารที่29 กันยายนซึ่งนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินสถิติครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อปี2562ปริมาณน้ำฝนในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาวัดได้ราว3 เท่าของปริมาณเฉลี่ยในบางพื้นที่ของภูมิภาคคันโตตอนใต้และพื้นที่อื่นๆเมื่อเวลา9 นาฬิกาของวันอังคารที่29พายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแคร์กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหน้าน้ำในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง990 เฮกโตพาสคัลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่คงเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึในวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคมสำหรับคลื่นนั้นคาดว่าจะสูงขึ้นพร้อมมีคลื่นหัวเรียบและรอกใหญ่ๆตั้งแต่วันพุธที่30 กันยายนเป็นต้นไปในหมู่เกาะอิซึส่วนสภาพอากาศที่ลมแรงจัดและทะเลปันป่วนนั้นคาดว่าจะเกิดในคืนวันพุธที่30 กันยายนในตอนใต้ของหมู่เกาะอิซึสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคาดว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาแยกรอบกับสหรัฐและกับอิหร่านในวันจันทร์ที่5ไม่ก็วันอังคารที่6ตุลาคมเรื่องข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเจรจานี้ในรายงานที่ออกเมื่อวันจันทร์ที่28 กันยายนรอยเตอร์รายงานว่าการพบเจรจาที่ว่านี้คาดว่าจะพุ่งประเด็นไปที่ร่างแก้ไขของข้อเสนอ7 วันที่อิหร่านยื่นเสนอผ่านกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวกันว่าข้อเสนอนี้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบทั้งปวงซึ่งรวมถึงในเลบานอนนอกจากนี้ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อน้ำมันอิหร่านรวมทั้งการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนายอับบาสอารอกชีชี้ว่าหากสหรัฐดำเนินการต่างๆที่สหรัฐสมควรกระทำช่องแคบฮอร์มุสก็จะได้รับการเปิดและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มุ่งบรรลุข้อตกลงแลกประโยชน์ขั้นสุดท้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายอารอกชีอยู่ในนครนิวยอร์กหลังเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติและคาดว่าเขาจะพบปากกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยรอยเตอร์รายงานว่าไม่เป็นที่แน่ชัดในเวลานี้ว่าผู้ใดจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายสหรัฐรัฐบาลจีนเผยแพร่รายละเอียดของการเจรจาการค้าเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐจีนเผยว่าการพักรบทางการค้าระหว่าง2 ชาติจะได้รับการต่อเวลาออกไป2 เดือนนี่เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ทางสหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยเมื่อวันจันทร์ที่28 กันยายนว่าตกลงกันได้กับสหรัฐเรื่องการต่อระยะเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมการพักรบทางการค้านั้นเดิมทีมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่10 พฤศจิกายนทางกระทรวงระบุว่ากำลังหาทางออกเรื่องการต่อเวลาออกไปอีกผ่านปฏิสัมพันธ์ระดับสูงทางการค้าและทางเศรษฐกิจก่อนสิ้นปีนี้กระทรวงระบุได้ว่าทั้ง2 ฝ่ายตกลงลดภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,8330 ล้านบาท
ภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากราวร้อยละ90ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจะถูกลดลงมาอยู่ในอัตราที่ใช้กับชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนถึงขั้นตอนการทำงานสำหรับคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทางสำนักงานระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนและผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมิสันกรีเออร์และจากฝ่ายจีนนั้นโดยรองนายกรัฐมนตรีนายเหอลี่เฟิงเพื่อให้หารือการเรื่องการลดภาษีศุลกากรรวมทั้งเรื่องอื่นๆนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ลดอัตราภาษีศุลกากรสิ่งที่ส่งออกจากสหรัฐไปจีนนั้นรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนสิ่งที่นำเข้าจากจีนนั้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและของเล่นนักการทูตเกาหลีเหนือกล่าวว่าสถานะของประเทศที่เป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถย้อนกลับได้นายคิมซอนกยงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนนายคิมวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคีโดยกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาบสมุทรเกาหลีและบริเวณใกล้เคียงกำลังเผชิญกับความไร้เสถียรภาพอย่างมากและความตึงเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้นในระดับที่ต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากความเป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและการเผชิญหน้าทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของสหรัฐและผู้สนับสนุนทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าดุลยภาพด้านอำนาจในภูมิภาคที่รักษาไว้โดยความสามารถในการป้องกันตนเองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาเมื่อปีที่แล้วนายคิมได้เน้นย้ำถึงการที่ประเทศของเขาปฏิเสธที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์กลุ่มกบฏชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาระบุเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า30คนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วกองทัพอารากันระบุว่ากองทัพเมียนมาได้ทำการโจมตีทางอากาศใกล้ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต33คนและบาดเจ็บอีก36คนทางกองทัพยังไม่ได้แถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เมียนมายังคงไม่มั่นคงเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างกองทัพเมียนมากองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น